古论比萨，不便配音山，当乡接客百哈人，不米干，百百十一个，大家好，咱们在合团，可是当帽子嘞。如好大干哈比兰十哈人嘞，身后奥拉干，后快干屋炸魂轻怪，客别马人，马别那干达达，地上冰冰屋炸来个啥社会主义，落地啦光黑人。ลกกูป้ากูละมาปองการเด็ดเบ้ห้าฝ่ายการอุกจ่าโหนคิงไกวเสียนมีเจอมาปองการได้คักเบ้มาเจ้าเจ้าโจเหิงเขาสาวมาเบิงเสียนนานมาดักหน้าการเอกเดดโซห้าอุกจ่าโหนคิงไกวคักเบ้มาทั้งที่โจซ้าปองการหยาอุกจ่าโหนคิงไกวตังเซินสานโจลองอันเหรอเครื่องขวางมาจี้โซดันลกเบอวันตังนักดีปากได้52ไป4เทียนเตอมาดังดีปากได้53ไป5ถัดกันหลายฝันได้มาตั้งยังการปู่ฝ่ายการบูดาเสริญนำหลายโจซาฝึกเห็นลองเจอจงกงเยี่ยนนั่นเสริญไว้ดัดได้ดกกูป้ากูละมาฝึกเห็นปวงจอมคู่ค้ำดักดาอันชี้เจียนพินจงสูจีอยู่แล้วคุยหลงห่มจมจงโก้กงชันตังตั้งเตะได้ปากไป5ปีเต็มตานปั้มเจอปวงการกะกันหน้าเจอให้เหมิงเซียนนานเซียนคักเตะได้ดีได้ผายอันเซินไว้ลำสิเวตปาดคว่างคายคุยลำเสียปวกเขิงปวงห่มความนันตั้งหลายห่มกันเปียวเด๋ตีเอาลองเข้าเจอบักโหเจอตั้งลองเห็ดตั้งปวงห่มเหนียวเตอร์เข้าหลังไรอาถังขับอานันมาโซซะกะเข้าเจอไม่เจอปวงการดีๆให้ลองอันชี้เจียนพินสงสูจีกับเบิงเซียนนานขับอันนั้นป้อจับได้ปวงเป็นขิงไม่การเตะสร้างขนตังกาไปดีไปได้ผายเซียนหน้าเซินกูอ่างตึกปวงเหตุได้จะเจอเปลี่ยนได้ลันเดิงต่อทั้งเดินหกขนตังกาไปดีไปได้ผายอันลกเซียนสร้างกาถึงลู่ชนลกดีเดอร์กาถึงสีสีดันเหตุดีได้พอกาขนตังก้าไปดีไปได้ผายอันนกเบิงเบากับถึงบุกเดียนตัดเยี่ยนนั่นเจ้าเท่าดันก็เหตุดีได้พวกกาต่อถึงพี่ได้เลินหกหางเดินตังเซินปมีขนตังก้าไปดีไปได้ผายตังเจ้าคัดถึงบนเหงสองปาก57ดักเข้าเปียได้มาต่อถึงเดินเปียได้หกวันดาท้าไฟอันนกตั้งจงโก้กับถึงเบิงดาวดันตั้งหนองโปได้ปล่อยโฮลาทาไฟโตต่างผักหิวห้าเหงไปหกดําโตต่างได้ผักหิวเสียปนปลายตนเท่นเตอมาดังลีปากได้62ไป76มองในก้นหมายเขาได้หูเมื่อสองเหงไป26ปีเข้าดําเบอร์เข่งใบตีลิ้นชังตั้งหนองซ่อมได้ปาก11บน7เหง5ปากบูเท่นเตอมาดังลีปากได้ต่องไป5เปียดเสือได้เข้าดำเมื่อขิงใบเสียบสามบนเปียดเหงตนเทียนเตอมาแล้วดีปากได้สามไปห้าห้าสามได้เสือมากทั้งสองเบลบ่งในกงอันปู่จี้เหล่ฝ่ายกงอันห่มกันกับปิ้นโตเด็กเช่าก้นเมื่อก้นเดิงปวดหัวเตะดันขวัดเช้าลองปองเห็ดปวกได้ตั้งหลงเด็กเช่าโจฝงเพชรเปิงอุปาเตะเหงไปฝงเด็กเช่าโจก้นเพชรตามเปียดเหง2ปากปลายโกเชียดชาลีลองบูกูเบียว5เหง10ปากปลายเปิงเมื่อเล่นเปียดได้10วันโกเล่นปีศาจโปเป็นเพอิงสันต่างแหงเจ็ดคักปลายหะจันฟูเติ้งโกเล่นปีศาจต้านบาโปเข้าถึงโกจาใจนั่นจวงไทยเอาโกเล่นปีศาจจงทงเตอร์ลาไอซือผู้เล่นจับเบียวเด๋ลองอิงสันปวกใดโปเห็นเธอก้นตายกาปากไป11โกเอาบัตรสังโซ่87โกมีเฮิน61ดังดมมาซ้อมหนังฝ่ายปวงการบอกข่าวเบอร์ยินตู่เมื่อเลินเปียได้10วันต้านบาเมื่อเลินเปียได้9วันกลางคำยินตู่ตรงเปิ้ลปู่อาสามูปังใจไข่กวนดีจู่ฝ้าข่าวมาบาอาสามูปังอ้วงในลูกเดินเจ็ดกลางเดินมาโปเป็นเพล่ำดบดำดองโปเหตุให้ก้นตายกะปากกัวจิมไก่ตั้งใครได้เป็นเขาสตังเบิร์ก
便想上当海。

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าจังเบิร์อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ฟ้ามชีจินเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเล่นสองได้เปียดปันชีจินเพ็ญจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปห่วยเล่นสีเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตั้งคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกว่าโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเบื้อฟันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจสาปวางการจับบักบีเทียนเสือเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอามยาเก็บปวดดวงบูมิ้วสาบมิ้วจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่าการมีไรเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้ง
2: 星光壮壮，团结伴和。
3: 星光壮壮，团结伴和。
2: 健康万万，孤单伴人心。
3: 健康万万，孤单伴人心。
4: 比罗好当来，多有理有哈沙，有那幸福来。เฮาออนกันมาถ่อมเสียงค้ำหวานอันเป็นนางเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอพี่น้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมค้ำมันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: 广播播来，外面闹，苏东好当来，如你今晚很早冇松。
1: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破个天三十块阿个爱。南京原浪安天梦云的盼阿个爱，你在浪阿是大十块电台，浪阿路阿是干做。
3: ยินดีมองดูกลุ่มไลมูส่งจงกลัวครั้งวันนะมองมิชาสุดการจังคาจัดอุ่นกุนฉบันฉลัดลักครั้งวันไอ้สิกามองดูเตียงตัวกุนข้างไอ้รงตับนาปาตีพงมิชากันปูนี่มองดูรับตัวมิดลูลามวยรงไลกาอาจอมชินลาขันสุดครั้งวันไอ้สิกาอันเทียมมองดูสัตว์ลวนโมตัวลามกูมาเดียมสัตว์ลวนไอ้คูทุชหมดครั้งวันไอ้สิกากระจิงชายไอ้บ่เย่เจ้านำชี西双班那个王党爱哭开张路爱是个李家乌梦西共攀爬之浪铁乡爱什么什么么画屏跟王国格罗爱是个蒙丹说问李某官党你没有浪没啥么子浪落山这班爱么南北人爱浪个亲是民爱什么什么么格罗克瓦爱是个哥伦比亚蒙丹过阿张斯尼个同蒙阿杜爱能论个巴论爱么着มชาลใจสิลไงสิมันไอสิกาสิกาที่ตั้งวันไอพังสีจินพินอากาตัวมีเทียมความงวยนี้ไปบังดานายาลูเดียสิกาจอมตะพังวากานำไปชิมงานหลังนามงานนิยมสิตาลามกลัวสิตุบไอเตียนทาอันเทียมงตัวก็มงมชาสุดการมุ่งมกรรมกงจักวานาคูจังคาชดไล่ลำเพออาจารย์มาตั้งตัวไอพงชิงรามซาแกเสียงกันราจะพอทงกูมาเดียนล่าไออาชักเลจุมเทียอาชักโมลิชได้ไรกูมไลโมกรอส่งจงกลัวครั้งวันนะมองมิชาสุดการมกามโมจึงคาระจัดวันนาจำองกุนคมจบสโปรครั้งวันไออาเดียนนานาแล้วว่าอย่างยินนันกูมองมิชาสุดการมกามโมจึงคาจัดลำเพะเกรอาชักไล่ฉันไรตึงยังโนทุชหมดครั้งวันไออาจารย์อาวาสกดอยู่ไอพังมองตัวดิ่งนามองมิชาสุดการมกามงกุมองแต่งกระตากลัวสโปรตุงคงมโนจพันสุดต้นสุดตั้งลำธาธรรมจานามงาสุลคองกระทองมลีเรียกว่านาธรรมจานามงาชิมสุมกระทองมงาดูสวดตัดลู่ไอมจวมองตัวดิ่งนาสุดการจึงขาดจัดลำธากะอังคุมงูหนาทรงสโปรครัดวาลูใสแต่จอมราอยากระว่าอย่างมองตัวเตียงตกก่นข้างไอรงตับธาโลดทำไอสุพรมปาตีพงมชากัมปูนีกวมองตัวรับตัวหนึ่งตัวฉลงไอน้ำปัสสีหลังคุมราตพองทาจับเชนฉลายตันไอมีอามองดันสุพรมปาตีอินันมองตัวรับตัวนี้อะตุงคงมองมาดูสีจิมเพียนมีอามองดันสุพรมปาตีพงได้ตัวตนไอละใจมงานิงละดูว่าครูไม่ถอยแพ้ครูไม่จะพองทาขวจนไออาช่างมงกามีจะสั่นทรงจงเชนลาขันสุดมกำช้ำมีดพึ่งจบเหลียดตึงยังสกุลนาอินนันจึงคาจากครั้งมันนันตึงยังฉลัดล้านนาลำเทียเสียงไอมิดลูลำเว่ยรุ่งไล่กาอาจอมเชนล้านนาหย่องนิ่งงาจนไอมิดมาซาเทียชมูชมดลำนี้แพะมิดลูลำกนาแพร่พรั่นลำทาไอกรักเรชปนทันล้าแรมาดูก้อนนามินปงดีจับจับกลัวอาจุนสีก็โยนนาละคำละไงเทียละไงทักครัดวันนาตุงคงมุมาดูสีจินเพียนยินนันแพ้เส้นสิงยาไอจอมทับย้อมสิงลำนี้แพ้งวยปิองาปราลำกระจาสปินตัดนาเรียงงามาไอยินนำเตียนทะมองตัวดิ่งชาสกุสัตลวนโมโดลำกัวมาเตียนมุยงามทะกัวกับโมเกรกโลสกุดงามาไอเทียมเรนอาช่างโมลำล้วมล้วกัวยาฉันรังอาจุนสิลูลาใสงาชนะตัดตัดเรียงงามาไอและทัชนิงทะยันยังกวนนาลุชนมีละกวนนาอีซีดูไอสัตว์ลวนโมโดลำลำยันติ่งโมโดครั้งลู่ชุลีกวนนามงเรียนดูไอสัตว์ลวนโมโดลำกลัวต้นนาโมโดครั้งลู่ใส่ชะตากรุจิทมตัววาดูยังมงตัวติ่งนาสัตว์ลวนโมโดลำโมโดครั้งไอลำกวนเตียงหมดมีชิงมีละข้องใจมงาชื่อสนิทดูง่ายแต่นิ่งกวนนาชะตามใจโปรกรุยาวาดูยังมีอามงเรามองวันยังลำคูและยี่ต้นไอสิแม่สิโมโดยชิมงาเอกรู 顿谢米站托斯来的那门铃不爱变那他他们在那故事的康克托斯尼故热战爱慕着一男那西麦西摩麦干爹都是不爱慕过米亚蒙老蒙外领蓝托萨摩格罗样热战蓝格罗湾爱容然没有米带路塞是嘎姆沙尼恩德勒布兰塔斯冠之路爱一男蒙多个铁腾那个开麦碰当帕之都不什么容你开蒙冠那么多拉爱当个张爱个金沙爱不也造南西没有了空开张有爱摩翁当蓝路拉塞也造过当个张爱说干南西南所喷没有米日是过格罗斯布罗说干蓝都空蓝是白摩铁往下看有这麦爱阿松落不落容啊爱蒙坦个大个嘎沙看开爱也造着克沙爱阿没有铁不崩爱个金沙爱不也造南西过沙山对 ,Crom, 南西恩金罗乐嘎着哭着阿们南比我人那亚阳那个金沙爱南西嘎想跟热铁给通啊爱。Delebranta, Nangdo, Shusanit Lang, Li Jang, Womongsi, Gung Pampa, Jelam, Tiet Siang, and Shmush Matmo, Hua Pingan Wang Ta, Glossay, Shmush Matmo, Go, Luxan Shjen Dun, Sumla Krung Kush Brashin Jong Kan, Rela Dak Kun Na, Gassian Genra, Tiet, Dano Sung Gun Ku, Dushana Lam, Poja La, Nli the Goose, Damadun Dan, Shana E, Luxan Ganya Po, Yi Sun Sha, Kan Nam Si Sadi, Panshla Lam Ku Sakan Lom,也是没什么摸你个罗亚哎。得了不然他蒙丹说问你没关到你过蒙丹顶那说问你没关到你铁绕没有人没啥没做人送中看这班爱摸那不能爱人给亲爱哭是明爱是没什么摸个罗克瓦爱人样啊没有没有人没让顺摸碰清理站票高没让顺天没啥清不在了空杂站人不高那通着克脏摸啊没有没有听梦啊没理杂战莫这不是不容啊哎。是嘎嘛沙尼是关这路哎。是大么在你推什么在压关那是打着苦你推苦么什么压他。能多少年浪蒙丹顶那你落阿没有沙尼。共盘在跟苏不走边哎莫不经过格罗枪啊哎。在阿点度长他不长哎在没理什么在边丹那日也铁么人。这盘过了包那格罗哎这盘瓦人那。蒙丹顶那蒙多我都蒙多个吧没有什么事了哎。新疆格罗斯布罗国门店当诺蓬铁香港澳门台湾里龙啊哎。你要蒙丹没干么这么开大不干怎么上国家坤你推是亚塔是干么上你三内蓝台丹内是来准哎。蒙丹顶那你过他们上没关到你过你要蒙丹滚那拉么什么日没干么上你拍滚康爱摩等样送中格罗克万那得让看内哭乐三十目什么摸格罗克万啊哎。得铁么人咱是当度哎菲律宾蒙丹哎呀么啥得让顿内哭摸上得让顿内哭三十怒啊别么着得让看那这不长得塞啊哎。国家坤尊哎乐三十目什么摸你得他你过他们啥摸关的那摸他们啥你过。将来他们爱哭的让是都不拿每个人过没啥你铁箱爱阿康阿亚生过亚塞阿爱带上那点你推是亚塔哥伦比亚蒙丹过阿藏斯尼个同蒙阿杜爱能暖暖爱没着山铁蒙丹阿苏亚尼过蒙丹金阳宾爱没啥的上瓦塞阿哭是不拉达马爱哥伦比亚蒙丹过没啥没干德拉艾斯普列亚尊样你得让那能暖过没啥了在十年西满没人们在十四年能马干满过干不来哭十年多天满爱啊爱。印第安蒙丹是干摩当年你推是亚塔什布拉爱是干冠那之路爱。印第安蒙丹新布罗等东阿萨莫蒙多今亚摩冠当年布罗之库亚是那当时那来干什布拉那尊样山铁蒙多过是打死你碰昂阳冠那卡莫如如爱金阳他没啥了扎西马塞阿妈爱。是嘎没得阿爱靠不上没啥你你得让那是嘎过斯万提什纳的那日没顿那习近平阿嘎多米白着没得嘎。
4: 米之三南神拉太之拉
3: আমি সঙ্গে কুন্তুম খুলুাই জন মিক্রম কুন্নজুম লামলম নানথা রম সুকুন
4: দি মি সিজিম ফিনা গাদো মি সিনলা
3: খিংলখং এ সুমসম নিং সুতাশলখং থ খুমসম থা তুমখং মমতু সিজিম ফিন কিনজো গথং থমো বংলি জফং থা কাশকা এসল মতুনসপ্রো আই লু সা সিলে উলি লাম থেসং এ মো লাম রা আং লাম গো গ্রে লো আই রেডিম আছং পোট গো খেমো গ্লোসপ্রো রুং রে গো রে পোট মং খেমো মগাম থা রে খেমো গ্লোসপ্রো রুং রে গ্লোসপ্রো ইয়ং গো নাম্পাল ঙে গু না চক রুং খু রে আছং পোট সিলে উলি লাম গা জাং ফং এ না মো লাম সুকু থা শে সিলে উলি লাম গা লু আই লু সা সিলে উলি লাম গ্রা না রে ইয়ং পোট লাম চসন রা আই নাম্পাল ঙে গু না গো খেমু গ্লোস ব্রো রুং রে তং মতং মক্রা আই লাম রে ঙা
5: আই মিপু মিয়াকলাম শিলা সব্রায়ানা মিনমং পিয়ুগা সুনমং সুগা
3: শিগা মতং ঙা আই খপসাম শানি মখামঙ্গুই শপা আতিয়াম বাইদুরা আই ঙে গো সোনাই ঙাই দেলাং না মখামঙ্গুই শপা আতিয়ান থা পিয়লা আই মতুমঙ্গুই নি পাংদান না জমদান লাগা

0: ่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอาเมียวคนมึงจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเมียว
1: ใครได้ผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเมียว
2: ที่ร้านเขาตั้งไหนสุดิวซาจะละอาเข่งตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮตั้งไหนได้เดี๋ยวดักดีจะได้เลนเดิงต่อทั้งเดินหกเมืองเชียนนานโจซาปวงการเบลเหตุจับดันตั้งยันการปู่ได้ฝ่ายการปวงการอุกจ่าเอกฝ่ายการผ่านสร้างอันได้ตั้งกาตั้งป่านเชียนนานเสินนันโจซาฝึกเห็นปวงจอมไล่อาถังเดี๋ยวเสินไว้กนเบิงได้มาสนได้เจวิ้งตีวิ้งขนบินเจอมาสเปาเซียนเยี่ยมจาตั้งเปลี่ยนดันคดถึงดังดีปากได้95ขึ้นเดอการเดเอ็นดึกได้วีจ่าเบอร์เขาจ้ำป่วยจ่าเบอร์เข่งใบตีชิมงเสียนดันเหตุได้ดีเตอมาเจ้าเจ้าตึงจงโกมีเจอจอยแถมโกนเบิงตึงโกโดนพีซ่าเจอฮุบโจพีอิงสันนันจ้ำได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้เปลี่ยนได้เป็นปีโหเตเขาตั้งกัน5ปีหลาม15หลังนั้นสันไว้สันเจิญฟูเอาล่าการปวงการเฮามีโสมาติอาลังปวงการนั้นมาเป็นหน้าการหนักหนาเต้าโถเฮาการอุกจ่าได้คากเปียบมาดันมาปวงเหตุตั้งสันป้าเหลือโตป้าเตอร์ตุยจอมแล้วตาเย็งอันเหตุดันไว้เจอโจจ้าปวงการเต้เต้ฝ่าฝ่าเฮามีโสมาติอาลังปวงการดีๆปีได้เลินเดิงต่อทั้งเดินหกตั้งเซินมีโสมาเตะอาลังปวงการเห็นเก้าปาก49กุ๊กเตะเห็นบนเชียนก็ได้เหลี่ยมวนมีโสมาเตะอาลังปวงการเอกคากเบมาผ่านออกดองดีถัดกันไหลฝันในมาตั้งยันการปู่แล้วฝ่ายปวงการอุกจ่าเอกฝ่ายการบูเติร์ตังกาเยี่ยนนั่นเซินหนำหลายโซซาเฟิกเห็นลองเจอจงกงเยี่ยนนั่นเซินไว้ดัดได้ดกกูป้ากูละม้าฝึกเห็นปวงจอมคู่ค้ำดักหนาอันชี้เจียนพินจงสูจีอยู่แล้วหวยดงหอมจมจงโก้กงชันตังตั้งเตะได้ปากไป5ปีเต็มตานปั้มใจปวงการกะกั้นหน้าเจ้าเฮ้อเมืองเชียนนานเชียนคักเปได้ดีได้ผายอันเซินไว้ลามสิเวตปาดคว่างคายหวยลามเสียปวกเขิงปวงหอมความนันทั้งหลายห่มกันเปียวเด๋เตียวลองเข้าเจอบักโหเจอเอกตั้งลองเห็ดตั้งปวงห่มเดียวเตื้อเข้าเด๋อลองเจอเซินไว้เด๋เฮ้อเห็ดถึงนั่นมาโซซาปวงการเด็ดเบ๋อยู่เขาจำเบิกใดโซซาปวงการเฮ้อเสียนจำได้เป็นรองเป็นผู้ต่อถึงเบอร์สองเหงไปสาวหกปีเดินหกหางเดินโกนเบิ้งดังบ้านสนดังเจเวงตีเวงขนมินตั้งหนองมีโกน6ปากชเวดบ่นไป3ปากโกมาสเปาเซียนเยี่ยมจาตั้งเป็นวัดเจ้าเหตุแว่นตาเย็งอันเดาเซินอันเธอเหตุดันเข้าถึงขึงไม่ป่วยจ่าสู้ฉีมาชิมงเซียนเตียงผู้โซซาปวงการดองเบลขวางคึกขวางกาหางโปหางเป็นดึกได้วีจ่าอึ่งขอบเดือนเจอไรเฮาโกนไหนเซียนเข้ามาตีไทยเดเอ็นหนองหนังเขาสองปีได้มากวางน่าเสียนตีเว่นซานเจาโจจ้าปวงการซ่อมซ้ำต้นบักเพชรเบียวมีตีเปียกดันเฮ้าปอมีได้อ้วงดมดาเมียต้นบักเพชรอ้วงปกซ่อมกัดเปียงสาดมดาบักเพช

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานฝึกเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเริ่มสองได้เปลี่ยนวันชี้จิ้นเพิ่นจงสูจีหลือท่อนไปคุยเริ่มสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเมื่อวันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจสาปวงการจับบักบีเทียนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเกี่ยปวดดวงบูมิวสาบมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเฮาปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 星光壮壮，团结伴和。
3: 星光壮壮，团结伴和。
2: 健康万万，孤单伴人行。

0: ang ay masani phe tera ko khan na chap la jang da sai mong dan mong ma jin zeng kha zha pong pha mo da shi ga shi bra ma sha thang yin n thai shi ya tha zun ai colombia mong dan ko n de la pran tha nang non ka ba non ai ma jo ma sha thie su gan lam tha la ja la na re khu sum khum man nga ai mia mong dan ko nang non jin yam phe gre yu ma tha la nga ai thie ma ren colombia mong dan ni a ra ang lam ko khan na thap thung ai la ta khu tang du ai ma de grum khat wan na colombia mong dan ni nang non jin yam khe mo ai mo tha ma ti shi do na kam ai nga ai colombia mong dan a su ya ni n thai shi ya tha tang shi na dan ne lam ko na che lu ai Ntai shiya tha bin pru ai nang non ka ba tha si man em sha go lo khong zai sum shen ma li tu ma sa nga ai phong bo shi shi thong dam ni shi brai shi ga guan na zhi lu ai dan sha na dian shi dam zan tai shi ngai ya tha pa ji si tan mong dan mong mo ko dab dab wo a si fu zun yang le wa sa lo khong mo sum ya na dian le man na ma sa phe yu yang american tie yi lang le bran di lam ng ka mi drum mi krum ton na te ai nga ai tha mong dan asya ni n thai shil nga ya tha shna sh pra lai ka sh pra dan na sna mi ri mai ai sak sie thuk jo ai lam kan ji khrang ka ai tha ng ka mong dan ting tha tu glai ka jai lam reng glo ngun ai sna mi ri mai ai sak sie ni mong no jap yu na ri nga kho sh pra dan ma ai tha mong dan ko n de la pran sna thie siang ai jang mo Ya shan rang bin bru bru reng a ai. Ntai shi ya tha, nuan wu li mong do su ya mo zum teng yang wop go, mo tham teng nu go, sena tie gap sat go ai krum nga ai. Pro sani ya tha, nuan wu li mong do na, le bran zang zhong leng ai mi go, sena tie ma sha gap sat ai mang kang bin bru na, ma sha zhi ku si mat nga ai. Shi ga ma da nga ai kop shua ma sha ni, ntai lang na shi ga go sa wan tish na dan ai rie, Madun na Xi Jinping a ka to mi bai zhong ma da ga. Ni zhi san nan shen la tai zhe la. A miu sha ni gun dong ku leng ai zuan mi krum gun nan mu zum. Lam lu mo nan ta rao zhong shi gun.
1: De ni mi Xi Jinping a ka to mi shen la.
0: Dong kong mo mo du Xi Jinping qing le kong ye kun leng ai ning. 是大门站台困死你亚铁困门站亚塔跟着阿喵摸碰你子碰他干是干爱是来么顿是不爱巴蒂阿喵沙摸碰你潘是兰增开说拉拿人样着昂浪拍是跟人看话变了么塞浪你拍谁兰那阿喵沙是故事我们沙尼亚自然铁吐苦爱阿卡亚拍饶生国看话让爱不爱浪铁谁看爱浪阿么这么开浪拍
2: จัวอังเอคูเตียงมนัดตวนปงเอลัมเพชจาจันใช้คันเอลัมเพคงกายามิเจลอมเอลัมกออะมิวชามะจิมะไคลัมอะอะคักคันซาลัมเรจงฮวาอะมิวชา จูอังเอคูเตียงมนัดตวนเรอะมิวชาชกูนีจงฮวาอะมิวชาอะจูอะราลัมเพกลอเอมงชงคันกอปังตอนนาคูรังคังครัดวามะตูอะมิวชามิจิซันนีจงฮวาอะมิวชาครังพลงไงชาเรมิจิซัดกอคันชิงนันทัมจังครัดวาไอรออะเตียนทาจงฮวาอะมิวชาครังพลอะจูอะราชปินตันไอลัมนีทาอะมิวชาชกูนีอะซิมนีไออะจูอะราลัมนีเพกลอชปินยาราไอมิวาอะมิวชากรอกบาไอมิมะซาเทีย บูกาอะมิวชามิมะซานีกอจงฮวาอะมิวชาครังพลงไงชาเรกอมะเตียนลัมทาอะจูอินรองไอจงฮวากงพันผะจีเทอะมิวชาชกูกงพันผะจีอะมะจิมะไคลัมเพจัวอังเอคูเตียงมะนัดตวนนาอะมิวชาชกูนีอะทับกะจาไอครึ่งท่องกงพันผะจีกอจงฮวากงพันผะจีอะมะจอมกาวเจนเรจงฮวากงพันผะจีกอมะตงลัมเร อมิวชากงพันผะจีโกละจิงเรรูซงพุนดงกบะจังเชละจิงลับนีอุมจอมเอรุงเรเทมิจิสันอะมะจิมะไคลัมนีเพจัวอังเอคูเตียงมะนัดตวนนากุมไลโมจึงคาจัดลัมนีทาจงฮวาอมิวชาครังพลงไงชาเรงวยมิจิสัดละจุมนีชั่วครัดวันนา Shubon Tanlam Shungum.

0: thungkyang lam nang kham ai lo chum khu mong ma sha nga pra lam shai la mi ng kun ke chin lai lo chum khu na zhong hua miu sha khang phon n zhi tian lu kha ngang ngang shu kut khat na ra ai nga ai
1: mo khang mo ye tie mi pu mi yak lam shi la shi pran ya na min mong pyo u ga sun mong su u ga
0: shi ga ma da nga ai khop chram sha ni mo khang mo ye shi pa a tian bai du ra ai เดหลังนามคมงวยสปออเตียนทาช่องเดนานาเปียวลาเอมิวามคันนีเทนางเพซอมิโกมพาเรงวยลัมเนไทตันนาจอมตะลากาช่องนันเอนาลูนาโกซอมิโกพาเรงวยเอมิวามคันช่องจอมตะกา

0: 风开心爬山云南不料比亚摩干带皮心放烤干龙内浪拍电月拉高山美
1: 风开心爬山云南不料比亚摩干带皮心放烤干龙内浪拍电月拉高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองในที่พยอกมีปีนี้ครึ่งปีไปอ้อนยินนานจะเจ็ดตุนอยู่จองเหตุการณ์แปลงโฮ่งการถามการหวาดโทในเส้นเห่าตั้งยันกำปูในห้องชินเฮพระเตตังขำใจหำเหียนเกล็ดน้ำหอมหันในเส้นเว่ยจองการเผยซ้อนดอกใหม่ปันทนังกันเพยเฮออยู่บัดเมื่อยินนานอยู่ดีช่างยันหันต่างเขาเฮ็ดการสืบเป้าเชียงยกย้ายไข่ไปเวียงและบั่นตรงในคนเมียนเสือบั่นวันอยู่ดีหอยปุ่นได้เก่าชิบหาปุ้นขึ้นเนอการวัฒนธรรมดินเหนือล้อผอตั้งเมื่อยำฮอนตีซิ

มองเสียนมวนเกินมาการปลูกพริกแดงตีกว้างนานเป็นการเฮ็ดสั่งเหือบ่ให้เม็ดหน้าเฮ็ดท่าใดหางมีเป็นดีถึงปี2030ตัวหน้าจังกำลังการปลูกสั่งมาขอเม็ดนำหลายฝ่ายหลายป่ายจังยกสูงถึง15,500กดกินพระเดชทรงโกสมัครกำจอยพระเดชโกลอนปิยาอันเซแผ่นดินไหวขำรับจริงผัวแล้วกุญแจครอบโคตรนั้นมาเดี๋ยวกวายฟังขณะเขาสามัยแคมถีปีนี้เป็นปีต่างเกรดตามกับหน้าตีหาปีพอกที่สิบหาสวัยสั้นสันฟูยับการจองเหตุการณ์แปลงยับหมันการตกตื่นต้องเป็นการแก้มใจตุนโยเหือว่าโทษได้ผงนั่งไปตามนำดีสงเงินก็มาทักตกตื่นพักกดถึงปอกได้หมันเว้นด้านหนึ่งถึงด้านหกตั้งเส้นมินมอบการก็มาทักตกตื่นปันเก่าหอย49กัวแย่นปลายติดต่อตั้งเส้นตกตื่นการกลับมุนลงหอยปุ่นได้40ปูนเพนั่งสองใส่ตาดีการหมั่นเว้นตกตื่นหมั่นเว้นเทียมไหนมาข่าวสองสามวันมาห้องการทำการหวาดโทในเส้นเฮาและตั้งอย่างกันปูผู้เอกกลุ่นการลงท้ายในห้องชินเฮพระเตียตังขยำใจทำเหียนเส้นเว่ยปังถอนชิเบสพร้อมโซตังบอลปอกที่10พร้อมสู่การนั่งซื้อข่อมหันจงกงฮินานเซินเว่ยที่โดยการทำเหียนเกรดตามสี่จิมพินจงสูจีอยู่ในพรมลงอุ่นงานจงโกกงสั้นตังต่างปิ้นไดหอยแปะหาปิ้วหกไข่ปากกำขอนักนันขัดแข้งขอมเจอออกแห้งคือบันยานออกเลิงการไหมบันมั่งยินทานปุ่งนักนันตั้งร้ายออกปากยายาที่ได้เอาความเกิดและจองเหตุการณ์แปลงปินเชียนเดียวกันมาฝ่ายไปเซินเว่ยขำคอนันเอาขันทาเหตุการณ์เตียนนายับการเปลี่ยนไกลได้ตกตีปินดีอยู่ในเข้าตั้งไหมไปขายออกการทอกทำไหมจองเหตุการณ์เปียงไหมเดินแปรดอกซิบคำจองการเผยซ้อนดอกไม้ปันทนังกันเพยเอออยู่บาดเมื่อกินนานอันมีห้องการเผยออกข่าวสารไหมในจงยางและถ่านเส้นปี2026โตอยู่ตีสาปานป้าชนปังหงเสียงช่างเยี่ยนเสียนในดินสร้างเสือหันต่างเขาเฮ็ดเดินแปรดอกซิบคำถึงซิบหาคำผู้แทนเขาสารอันมาเต๋ในจงยางและฐานเส้นซิบหาตีจักลงไปถึงช่างเยียนเสียนขึ้นมาเสียนลินแชงชีและหลูเสียนเสียนฟงเงี่ยเคยการเผยสอนในเส้นเฮาซื้อจำสี่จิมพินซ่งสูจีสังกำไปอยู่ในบ้านของสุบ้านไปขอบเดียนเสิร์ชชีภาษาปันทนังกันฟงเงี่ยเผาข่าวการดีเมื่อโดนยินานเซินนินเนและเซาเยนจูยินานเซินจูฟังและเซินเชียงเจียนเสือถิ่นก่อป้องกันพิมพ์ฝากากเซาอันนังซื้อแถวเลการหักษาก็ไม่เก่าในยินานเซินซื้อติดต่อกะลาบัดเมืองไปฮับเซาเอากับนังซื้อขอมหันเวลาฮับเซาเอากับนังซื้อขอมหันฮอดถึงเดินเก่าลอกสองคำฮอดถึงปี2026ตัวเดินหกดับการสืบเป้าเชียนยกย้าไขไปเวียงและบัตรตรงในคนมีนสือหอดถึงหกหอยชีวิตหมุนกุ่นปลายลงปุ่นตาไม้ในเส้นคัดติ่งนั้นหอดถึงหอยปุ่นได้เก่าชิบหาปุ้นขืนเอ๋อเจ๊เขาย่ำหอนมาซีมองเสียนตีพ่อสือเพเนิ่งของมีดีๆอันมีตีต่างที่นั้นน้ำหือแขกแก่วลองร้ายไปดินล้อผอตั้งตีบัตรเมืองหันเขาทรงสามปีมาก้อนนันเสียนตีวันสารเสาออกแห้งปุ่งเอิ่งการปุ่งพริกได้ปุ่งเอิ่งไปว่าเดี๋ยวพริกเดี๋ยวออกไปขายถึงเนื้อกัดเนื้อรีตังพัดเกตหาเหือจุ่มร้ายตีบาดมั่งหันอีกทำไรมาตัวโยเหือไปบาดตรงมังกินปี2026ตัวการปุ๋งพริกตังเสียนเมื่อกว่างถึง20,000หมู่ไปการห่างคาดกับหน้าตีหาปีปอกที่สิบหาเทียมไฟการไฮหน้าการไปบาดตรงโจประเดี๋ยวนับเสียงอันเมื่อโดนปุ้งเผยออกมาว่าเสียงจีออกถึงปี2030โตหน้าจังกำลังการเฮ็ดสั่งมาขอเม็ดนำหลายสื่อหลายอย่างต่างพัดเตจจักยกสูงถึงเหมือนสีป้านหาหอยกดกินดอกนี้ทางยิงผู้เป็นผู้ปากกำในห้องการโกจาโกจีฝ่าจ้างคือโจสู้ว่านชีวิตคำออกปากว่าพัดเตจโกลนปิยาเมื่อโดนแผ่นนี้ไว้ขำรับนักแห้งป้าเหือกุนไตเสเลเจ็บสังวัตถุสุ่มเสไปลงหลายพัดเตจทรงโกเอาจิตใส่ใจเสเตียสมัครกำจอยพระเดชโกลนปิยาคัดต่อเพียงที่ไว้ขำรับจิงผัวแล้วกุนแล้วขอบโคนับตามพระเดชโกลนปิยาว่านชิบคำปุ้งเผว่านชิบคำปอเกิดเพียงที่ไว้ขำรับนักแห้งเงี้ยก็ได้ป่าเหือกุนตายเสียหอดถึง234กุนจันฟู่พระเดชไทยว่านชิบคำปุ้งเผนางซื้อบอกเก่าพระกตาดึกเศร้าฝากการนางซื้อโนยัดซื้อนัดเมื่อปัจจุบันซื้ออยู่ตามแหวนแขนตั้งพัดเตศสาเจ็ดกางนั้นซื้อโนยัดอันยังบอดแก่นกาขายนาเตือนหันพัดเตศไทยเมื่อโดนพอเกิดจองการซื้อนาใส่กุ้นตายเสียหลายจองวันชิบคำชิงเฉินจู้ซื้อจู้ซีในนอนวูลี่ฟู่อยู่ตีห้องปังการหันเสียเปิดซื้อนาใส่และตายเสียวันเจ็ดคำ
หงเห็นทางการตีหนึ่งในนอนวูรีฟูบอเกิดจองการเอาหน้าจือใส่เปิ้นบ่ได้ป่าหือกุนตายเสเก่ากุนอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่พี่ลองคำเพจเสียงบองนี้เพียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้สีจิมพินจีออกปีปั้นเก่าหอยหาสิเวตโตปูหมอนสู้เจ้าตั้งหน้าตั้งตาจูผาสาตั้งจ้าเลิกว่ากรรมปัด

0: ซาจงหวาเปียงเหย่าเฮือนใหญ่ลงหึหาชวกผ่าซาฮักเปียงปิ้นกุนหันเดียวกันวังเหือสู้เจ้าเพเนิ่งการลืบสืบเฮือเฮืองโจปู่โจหมอนก็เตรียมข้าวนี่ใหญ่จ้าเลิกกำปฏิญาณเขื่อนดีหือข้าวกันดีผ่าซาปันทนังกันโจตกโจปานตกปานสอนสืบไปภายเมืองจูผ่าซาที่ได้เอาข้อมหูวัดผ่าซาจงหวาปิ้นหมูจุ่มเดียวกันจื้อหมันเข่าอกเข่าใจพร้อมกันเฝ้าแห้นนำดินบ้านเกิดเมืองปิ้นพร้อมกันสั่งเตียงบ้านของน้ำงามสุขพ่อหยอทอดใจคือการผ่าซาปันทนังกันจำเลินเยียงเฮ็ดเยียงดี
1: ตีกองโถให้กูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
2: ตีก้องโถไห้กู้กองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
3: เมียทักผู้ฟังตั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานผู้ขาปิ้นก้องเชียนอยู่ในเวลาเพลออกกำคับกำโซบอกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั่นมาเผาหือตั้งไรฟังในกำคับคับวาพร้อมสอดห้องเมืองหลือและพ่อเผไปไกลปังนี่นางเดี๋ยวคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จัดไซเฮก็มาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกองคับ
4: เจ้าเฮ้เจ้าเฮ้หน้าวัดแล้ววันนี้ฟังเตาะปอตะลุงเต้นไม่เส้นนั่นเลยไผหลอกห้อมจอดห้องเมืองเลยได้พอเพไปไกลบางนี่นางก็เลยครับตามไหมบ้านเมืองไตได้เป็นไหมเนพา

มาฟุ้งแขกเต่าเลื้งลายและมาซืบเส้นใจมองไตกว่างงามตาสระอาดปัดจันนาลาดแก้วไพฟ้าจ้างตานปากจ้าเนศาสนา

ังและบ่มีมาไก่ตั้งไตเข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาและบ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิน

ใจและบ่มีมาไกลสุติภัยหากได้หั่งแล้วก็สุขสาข้าใจอย่าก่อยเกินปีเฮ้อ

ก็ตั้งโลดหน่อยอยู่ตั้งพัดแดนปล่อยเต้วกะแอวไข่ไผลองได้แล้วยอมจูมือของติบอ่องมองดื้อมีแสนจองปานอัน

กองคำนางแป้งเอาแล้วห้อยลองแล้วเครื่องติบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป้าเด็กกว่าติบลังกาโฟจากันแล้วปันยินหูบ่มนากูเมิงห่อฮัดแต็บยังแซวละเปียเอวันดักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกได้ตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันแลนับอูปันเล่าตานไผไข่หันบ้านใต้ดือไปมาพอปันมาแลนาก็ยัง

ใจกองข้ามนางต่อแล้วหันที่ไหนกาวันพุ่มปันเจ้าตั้งบนไหลพอปะยองเมืองลือมาอยู่ตีบของแท้

การสปาก็บอกตัวเนื้อตัวกายแข็งขันเนื้อตัวดีจิตใจดีจริงจังอยู่ดีมือวันไปหนาผู้เฒ่ากุนเก๋ผู้ได้กุนนันก็เมียนหักษาเนื้อตัวหิ่งหวังหือผู้ได้กุนนันได้อยู่กินตามดีมือวันไปหนา

ต่อมานี้เขาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตังจูในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันจูขึ้นจูฟันฮักกันเบาหายอยู่ในใจปีสุขใจเบาหายหือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหือนางวังใจที่ฮักนางเบาหายฮักน้องไปถึงตังจูประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามไหนฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนสังคิดของถึงเมื่อต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเขาไว้สุกมาฟังกำคับบทนี้

ดิแลไม่ทักผู้ฟังต่างหลายปอกนี้เผอกำคับกำโซก็ถึงตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งปอกหนาไกวหัน

Bully, silly, you be tatula, ni hati polili, a gay chimu jamulazi. Siti pito suti, ni hila de tinga, ho, nahaba de tinita, so ya tuta gati befe kuo, you malabi. Bully, silly, you viele, so with you ni haka jivi, o mumu hoda la che. Gatiga tada hoda le, madaku o mumu mevi che.มาดักกิทาเจนี่ตีและดักกิทามานิโมวีมาตีแผลดักกิทาเจจูเย่และมาดักกิทากูมากว่าวิกามาตีแผลบุลีซิลียูวีดักกิติโตกาสกูบุลีซิลีเจกากาอยู่ชิมาวิกาบุลีซิลียูจืออุวิมาฮีและโอฮิโอฮาทานีและชิมาตาและบุลีซิลียูจือดักกิอาเกมาช่วยติโตกาจือลูกิทานิติกาจบุลีสิลิยูวิทาคาเดสิมาเลฟุสิโมจิมุนิฮาทาดาฮาดาจลิวิทาวิจอดุนิตุอาเกบุกาติกามาจและจิโชยาโอพุโอดีอาเกติดาลาจวโมเปมีติมาติแพจวิฮิโชยาวิโอกาแพจ

0: ่อยเสียงอามิ้วคนมึงยินนานดำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้อนปล่อยเสียงอามิ้วคนมึงยินนานดำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
0: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
1: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกุ้งเสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนจะดิวซาจะละอาเขียงตั้งแค่เข้ามาบอกได้เขาที่ตั้งแค่เฮอตั้งไหนได้เดี๋ยวหนักดีพี่ได้เลินเดินต่อทั้งเดินหกเมืองเชียนนานโจซาปวงการเบลเหตุจับดันตั้งยังการปู่ได้ฝ่ายการปวงการอุกจ่าเอกฝ่ายการผ่านสร้างอันได้ตั้งกาตั้งป่านเชียนนานเสินนันโจซาฝึกเห็นปวงจอมไล่อาถังเดี๋ยวเสินไว้ก้นเบิ้งได้มาสนได้เจวิ้งตีวิ้งขนบินเจอมาสเปาเซียนเยี่ยมจาตั้งเปลี่ยนดันคดถึงดังรีปากได้95ขึ้นเด้อการเดเอ็นดึกได้วีจ่าเบอร์เขาจ้ำป่วยจ่าเบอร์ขิงใบตีสิมงเสียดันเหตุได้ดีเตอมาเจ้าเจ้าตึงจงโกมีเจอจอยแถมก้นเบิงตึงโกโดนพีซ่าเจอฮุบโจพีอิงสันนันจ้ำได้จะฮับทอมเขาสตังเบิร์ดจะได้ปีได้เป็นปีโหเตเขาตักกัน5ปีหลาม15หลังดันสันไว้สันเจินฟูเอาล่าการปวงการเฮามีโสมาติอาลังปวงการดันมัดเป็นหน้าการหนักหนาเต้าโถเฮ้การอุกจ่าได้คากเปียบมาดันมาปวงเหตุตั้งสันป้าเหลือโตป้าเต๋อตุยจอมแล้วตาเย็งอันเหตุดันไว้เจอโจซาปวงการเต้เต้ฟ้าฟ้าเฮามีโสมาติอาลังปวงการดีๆปีได้เลินเดิงต่อทั้งเดินหกตั้งเซินมีโสมาเตะอาลังปวงการเห็งเก้าปาก49กุ๊กเตะเห็งบ่นเชียนก็ได้เหลี่ยมพ้นมีโสมาเตะอาลังปวงการเอกคาบเปมาผ่านออกดองดีถัดกันได้ฝันในมาตั้งยันการปู่แล้วฝ่ายปวงการอุกจ่าเอกฝ่ายการบูได้ตังกาเยี่ยนนั่นเซินนำหลายโชซาฝึกเห็นลองเจอจงกงเยี่ยนนั่นเซินไว้ดัดได้ดกกูป้ากูละม้าฝึกเห็นปวงจอมคู่ค้ำดักหนาอันชี้เจ็ดพินจงสูจีอยู่แล้วหวยหลงหอมจมจงโก้กงชันตังตั้งเตะได้ปากไป5ปีเต็มตานปั้มเจอปวงการกะกั้นหน้าเจอให้เมืองเชียนนานเชียนคักเวได้ดีไล่ผายอันเซินไว้ลามเฉวดปาดคว้างคายหวยลามเฉปวกเขิงปวงหอมความนันตั้งหลายห่มกันเปียวเด๋เตียวลองเข้าเจอหมักโหเจอเอกตั้งลองเห็ดตั้งปวงห่มเดียวเตื้อเข้าเด๋อลองเจอเซินไว้เด๋เฮ้เห็ดถึงนั่นมาโซซาปวงการเด็ดเบ๋อยู่เขาจำเบิกได้โซซาปวงการเฮ้เสียนจับได้เป็นรองเป็นผู้ต่อถึงเบอร์สองเหงปลายสาวหกปีเดินหกหางเดินก้นเบิ้งดังบ้านสนดังเจวิ้งตีเวิ้งขนมินตั้งหนองมีโกน6ปาก11บ่นไป3ปากโกมาสเปาเซียนเยี่ยมจาตั้งเป็นวัดเจ้าเหตุแว่นตาเย็งอันดาเซินอันเธอเหตุดันเข้าถึงขิงไม่ป่วยจ่าสู้ฉีมาสิมงเซียนเตียเวียงผู้โซซาปวงการดองเบลขวางคึกขวางกาหางโปหางเป็นดึกได้วีจ่าเอิ่งขอบเดือนเจอได้ให้โกนไหนเซียนเข้ามาตีไทยเดเอ็นหนองหนังเขาสองปีได้มากวางไล่เสียนตีเว่นซานเจาโจจ้าปวงการซ่อมซ้ำต้นบักเพชรบิวมีตีเปียกดันเฮาปอมีได้อ้วงดมน้าเมียต้นบักเพชรอ้วงปกซ่อมกัดเปียงสาดมน้าบักเพชรเปียดบักเพชรเอกขายบักเพชรเจอไรย้ำฉากในบักเพชรตีไทยปอได้ขายถึงได้กัดซาตั้งเติ้งกูอ้างตีกะการซ่อมบักเพชรก็ปอเปลี่ยนในการถามป้าอ่อนก้นน้าตีไทยเสือได้ส่งเงินดำเติมมาเฮาเหลือมั่นเหลือสนคาดเบ่หึงทามาดันเปิงเนืองเอาเมื่อสองเหงปลายสาวหกปีล่าล้าซ่อมบักเพชรตั้งเซียนบ่คิดถึงสาวบุญหกเหงบัววงในดังหลายตักอันอันโหหลายห้องเหตุหลายตักอันเขาตักกัน5ปีดำ15หลังโดเหตุดีล่าการไฮล้าล่ากันดังมาสนห้างไล่ขึดจอมกับจอมปานสักบันที่ออกต่อถึงเบอร์สองเหงไป30ปีเฮ้เข้าลำเติงเฮา ตั้งหนงคิดถึงเดินไปสี่ห้าบุญกุ๊กเตจินจาในเมื่อเลินเปียดได้11วันวังอันจู้ตีกงอันปู่เอาลองบูอันโป้ตบก้นเพชรตามดีลากะซอกแดมเจ็บหอมข่าวก้นเบิงมาเห็ดดองเพชรเปิงโอป้าเตสิบเปิงนั้นปงบอกออกมาลองบูสิบเปิงได้ต้านแดงก้นเพชรตามข้าวเจ้าเปียงจาหลายสางหลายเวลกะซอกแดมเจ็บหอมข่าวก้นเบิงหยาซ้ำกับปวงเห็ดดองเบลเพชรเปิงโอป้าเตดันย้ำจากในก้นเจอเพชรเปิงโอป้าเตแล้วลองบูสิบเปิงนั้นโปรได้จอมโอป้าเตมาสอดสอนเอาบรันเปียดได้11วันเสียนเวินฟ้ายันเซินเตี๋ยวกู้จากู้จีฟ้าจานโคโจสูทางเย็นต้านว่าวงในกูเล่นปีศาโปเปลี่ยนเพลงสั่นเบลดักแหงนั้นเหตุให้ก้นเบิงตายสมบาดสังสมโจแหงตึงจงโกจับใจกวนกูอึ่งฮุบเพตึงกูเล่นปีศาดงดังมีเจอตัวจอมตึงกูเล่นปีศาตักโดดันเดี๋ยวเข้าใจเปียงจ่าเมิ้วถกโคดันกะจอยเถียมหะจอมหนังฝ่ายการได้ขนตีเติ้งโกเลิ่นปีจ่าเบลันเปียดได้11วันไข่หมวกดองอันเบลันเปียดได้10วันโปเป็นเพอิงสันดักแหงนั้นโปเหตุให้โกนเมืองตายกะ2ปาก34โกจานได้อ่ะเบลันเปียดได้11วันเซินฟูเมืองไทยฟอกหลายกงเก่าหมาฟาตีเสาถัดปงฟ้าลายอาถังสื่อกว้างนั้นเอกสู่ตังเติงกัดเจ้าชาชิคเฮอร์เซินเมียวรังปาปานดีได้สื่อขายกว้างนั้นวงในเบิงไทยลองบูเมียวเอากว้างกะซื้อกันนั้นใกล้ๆโปเป็นมาเมื่อเลินเปียดได้10วันสิ้นเจินจูจื้อจูซี่ร้อนหูลีฟูอยู่อ้องกว้างกันนั้นโจเปินเอากว้างมาซื้อตายเมื่อเลินเปียดได้7วันคงเฟิกจงโซนอนหูลีฟูอ้างเดิงก็โปออกดองบูอันมีก้นเอากว้างกัดซื้อเปิดนั้นเหตุให้ก้นตายกะเก้าโกจิมไก่ตั้งไข่ได้เป็นข่าวสตังเบิร์กเป็นเสียงสันตั้งไข่

0: ฝึกเห็นหูรองเข้าใจใหม่อามิวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวอยู่เข้าตั้งใหม่หุ่มตึกจางฝึกเห็นคู่ตามชี้จิ้นเห็น
1: เมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีเริ่มสองได้เปลี่ยนวันชี้จิ้นเห็นจงสูจีอยู่แล้วท่อนไปคุยเริ่มสิเดินบนเมื่อสองเห็นไปสาวสี่ปีตามคำนั้นจีออกเขาจังขามเหตุสังกัวโดเอาก้นเบิ้งตั้มสู่อันตังอามาขามถ้าเบื่อฟันก้นเบิ้งโกได้ดีเติมมาโจสาปวงการจับบักบีเที่ยนเสือไว้เจอกบก้นเบิ้งอาเมียเก็บปวดดวงบูมิวสาบมิวจี้แหงเอกเบลหวังตังดันเข้าเจอเปียงสาดีหลายเบลมาเฮฟังเพ่เห็นกูเบลเบลเหตุได้ร่ากันมีหลายเตะสร้างบ้านสนเฮินเจเข้าปานเบิ้งเด่มเบิ้น
2: 星光壮壮，团结伴和。
3: 星光壮壮，团结伴和。
2: 健康满满，孤单伴人行。
3: 健康满满，孤单伴人行。
4: 比罗好当买，多有利有哈沙，有拉阿肯博来。เขาอ่อนกันมาถ่อมเสียงข้ามหวานอันเป็นนังเสียงจิ้มห้องนั้นหวังเหอปีร้องเขาตั้งหลายเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมข้ามันห้องว่าเบิ้งไตห่างดี

0: Yunnan Sense Boy Sumakung Sprada. Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai.
1: Yunnan Sense Boy Sumakung Sprada. Jumpo Gatian Sense Boy Naga Ai.
2: 今月朗安天蒙用的塔阿嘎爱你在朗阿世纲是会点的那那路那世纲做
3: 等您了他是您他一那某一暗个把你拍爱格格来图什么看法爱世纲你可能能办怎么他一那过不怎么为世纲没答可是不然么苍蝇过个罗盘爱世纲光南跟王那么站蒙么山尼苏苏万爱格罗什布么嘎摩个吧带路爱是个听了康也什么是您度样路上那妈们共碰格罗什布咱们滚今个地莫咪清么里蒙阿扎度那日我爱是个你要蒙胆过哥伦比亚蒙胆尼拍生经么上么撒苦今年天母爱摩格罗那干爱阿爱是个是个提当我爱胖习近平阿嘎多米天么快么为你拜帮丹拿亚卢爹是个这么的胖娃嘎但您过南巴什么阿朗那蒙阿尼有时达摩格罗胖爱是您日蒙多拉多蒙多阿苏亚尼过我应阿姆格拉格罗阿让达拉姆是格人我也拉姆铁是干当不当做爱哭增卡热战瓦那格姆东姆拉姆哭姆格拉格罗克瓦那我应该格罗是滚爱是您我也如样蓝格吧格罗是滚爱蓝配让康蓝是带来蒙多顶路了他用没塞半动过看比蒙滚烫高来是滚那是跟带所干哭坑蓝他等爱阿让你过只有满瓦爱滚那白热战马路塞是大人爱滚那是大鼓他蒙多顶但我塞阿让过沿个地清密之苦在没历史之苦日密顿那蒙多顶阿让达朗他们的是多爱着盘过他们在那么里是来路爱么着阿让达是跟朗他阿松个把是不让看哇路塞是他们在恩推时压他你可能能办怎么他们难过不听了空也困住你跟着天蒙多阿脏是干莫大么东你也难过度我也是干莫大可是不让什么什么蒙格罗旁阿姆塞公啦林苍谬苍燕跟王班红跟王多下班吧个通过个罗塞是他们在推时亚冠那推什么阿亚他跟着天蒙多阿脏是嘎莫达什么阿姆东那是送么沙尼过苍燕跟王跟马跟王林向谬跟王铁陆谦跟王热沙尼他都看完那安天蒙多等空蒙多习近平么尊大爱嘎么经断爱拉姆尼可是不然蒙着我表个通阿龙阿拉日滚动库我爱个要个亚日中阿是努爱洛沙过么点啦日拉姆尼塔那有时让那尊日拉姆尼是不让克望阿爱你的了不然他一南蒙多喷么灵摩铁京都的帮摩关党一南蒙多让那都么大摩铁没有个通团过么点摩关党尼过一南蒙多咪摩关那都爱喷明个把爱喷么个么个看萨德拉嘎日不来嘎中是不然丹那碰生日用旁爹密路拉姆尼三拉克瓦阿爱嘎日不来嘎他独孤苏哲不有没萨顿那明德经那是嘎不顿没有也有滚我应该格罗样贵烟日拉姆尼滚那喷你西曼样这盘说高日向拉玛卡他滚康爱通德拉尼没点拉克瓦阿爱密路拉姆三拉爱阿点过是大智库不了空亚杜那日你得怎么让您人外样问什么都蒙多光南跟王尼过没找不了散开格罗是不让我干嘛送中格罗看完那王班开始了有关地书都杀了几么狂断热浪尼共判断爱格罗是不让我干嘛总若地格罗看完爱亚得你我找个职过蒙丹顶那个想跟着爹都上看瓦论那带上那时我们上你上工说是跟啦是落着啦个同团时我们是扎摩拍图什么呢蒙们啥所苏格罗是不我干摩带路塞听了空也困住您是您这通多瓦度样跟王顶开端也没找过目前了空也清住度塞 เดลปรันทัชปราดันไอ้ขมุมกามกทองทันประเดียบลำเราเล่ากลัวนะนำไปชิมงานหลังนะมงานยศตาลำเมื่อรุ่งไล่กาถาอัศน์ชาจนสปรดันไอ้ทิ้งละข้องเอสมชินิงตัวอย่างมงดันติงลุชาแนมามกุมพันกลัวสปรดจำมงกุนแพจิงกะดีมวนมีชิงมะลีมงาจาดังดูคราชกุดตัดนาเรียงง่ายมงดันชัววันดีมุกันรุ่งแต่โนสงกันชัววันดีมุกันตำนี้是他们在台式爱亚他等开蒙蒙沙尼啊是杀这天四大爱神拉根爱藏摩时是不拉得塞神拉根爱藏摩的是他德拉断蒙沙尼了但阿喵喵苦等开蒙蒙沙尼啊是杀洛莫洛个亲拉爱他来那共说当沙爱没有个罗是不拉姆尼是不拉得那爱亚阳他藏摩的是铁香爱蒙沙尼派德拉过看那这不长得在蒙丹蒙木金增卡在帮帕摩达士嘎什布拉姆沙唐因你推是亚塔尊爱哥伦比亚蒙丹过你得了布兰塔能乱个巴乱爱么着姆沙铁苏干拉姆塔勒扎勒那热库松克门啊爱你要蒙丹过能乱金阳佩格雷尤姆塔拉啊爱铁姆人哥伦比亚蒙丹尼啊拉昂拉姆过看那ทับทงเอลตัดคูตั้งดูเอเมเดียกรมขัดวันนะกลุ่มปียามงตานีนางนนจินยามเชื่อมวยไอโมทะมาดิชตัวนากรรมไองาไอกลุ่มปียามงตันอสุยานีนทายชยาทะตั้งชนะดันในลำก้นนาเจลูไอนทายชยาทะบินปลุไอนางนนกบ่าทะสิมันเอมชาโกลูกข้องใจสมเชื่อมลีดูมาแซงาไอพงโปชื่อชื่อทองตับนิชไบร์ชื่อกากวนนาเจลูไอแต่ฉันน่าเดียนชื่อตามจันทร์ชื่อไงยาท่าปาจิสถานมงดันมงมกบตับตับอุ่มอาซีฟูจุนยังแต่ว่าแซลูกข้องมุสมยานาเดียนละมันนามาซาเพยอยู่ยังอเมริกันเทียอีล่างลับรันกดีลำมึงก็มีจอมีครึ่มต้นนาแต่ไองาไอแทมงดันอสุยานีนทร์ชื่อไงยาท่าฉันน่าสปราไลกาสปราดันนาสนับมรีไม่ไอสักเสียทุกจุดไอลำกันจะครึ่งก้อยทางกามงดันติ่งถัดตัวใกล้กับไอลำแรงกลัวงวดไอสนับมรีไม่ไอสักเสียนิมงโนจับอยู่นาเรียงาโคชปราดมาไอแทนมงดันกวนเดลบรันสนับเทียเซียงไอจังโมย่าฉันรังปิมปลูปลูเรงาไอนทายชิยาถัดนวลวุลีมงดัวสุยามจมตึงย่างอบกวนมูทำถึงนูกวนสนัดเถกับสัตว์ก้อยคลุมง่ายโปรสนิยาธานอนอูลีมงตัวนาหรือปรันจังจองละง่ายมีกว่าสนัดเถมชากับสัตว์ไอมังคังบินปรุนนามชาจะคู่สีมัดง่ายชื่อกามาดง่ายครอบชามชานี้แต่หลังนั้นชื่อกากว่าสวรรค์ที่ชนะดันในเรียมาดุนนาสีจิ้งพินอากาตัวมีใบจอมมาดกา
4: 你只三男神啦，太绝啦！阿喵沙尼滚动酷了爱转，米克姆滚暖么转？拉姆莫南塔绕转是滚。The Nini 习近平那嘎多米神啦！
3: 动空么么多。

Amusha mjim kai lam a achak kansa lam re. Zhonghua Amusha krang pol ngay sha re mi zhi sa tie. Amusha mi zhi san a mjim kai lam pe. Zhuo ang e ku diang mna duan re. Amusha shku ni. Zhonghua Amusha a ju a ra lam pe. Gulo e mong shong kan go bang don na ku rang kang krat wa. Madu Amusha mi zhi san ni. Zhonghua Amusha krang pol ngay sha re mi zhi sa go kan sheng nan. ทำจังครั้นว่าไอ้รออาเดียนท่าจงหว่าอามิวชาครั้งผ่อนอาจูอาราสปินตันไอ้ลำนี้ท่าอามิวชาสกูนี้อาซิมนี้ไอ้อาจูอาราลำนี้เพ่กลัวสปินยาราไอ้เมื่ออามิวชากรอกบ่าไอ้มิดมาซาเทียบูกาอามิวชามิดมาซานี่ก็จงหว่าอามิวชาครั้งผ่อนเงยชาเรียกลัวมาเดียนลำท่าอาจูนรองไอ้ จงหว่ากงพันผาจีเทียอามิวชาสกูกงพันผาจีอามาจิมะไคลัมเพจัวอังเอคูเตียงมะนัดตวนนาอามิวชาสกูนี่อะทับกะจาเอครึ่งทองกงพันผาจีกัวจงหว่ากงพันผาจีอะมะจมเกาเจนเรจงหว่ากงพันผาจีกัวมะตงลัมเรอามิวชากงพันผาจีกัวละจิงเรรูซงพุนดงกะบาจังเชละจิงลับนี่วมจอมเอ รุงเรเทียมิจสันอะมาจิมะไคลัมนิเพจัวอังเอคูเตียงมะนัดตวนนากุมไลโมจึงคาจัดลัมนิทาจงหว่าอามิวชาครั้งผ่อนงายสาเรงวยมิจสัดละจุมนิชัวครัดวันนาชบอนทันลัมชงกอมถึงเจียงลัมนึงคัมไอละจุมคูมงมะชางาปราลัมเชลามิ่งกุนกะชินไลละจุมคุนนาจงหว่าอามิวชาครั้งผ่อนอึจะเทียนลูกคะงางงางสกดครัดวาราไองาไอ มคมงวยเทียมีปูมีอยากลามฉลานสบรายานามีมงเปียวกาสนมงสู้กาชื่อกามตะงาไอครอบชรัมชานีมคมงวยสปะอเตียมไปดูราไอเดลังนามคมงวยสปะอเตียมทาช่องเดนานาเปียวลาไอมีว่ามคันนีเทียนางเพจ้อมีกอมพาไรงวยลำนีไทตันนาจอมตะลางกาช่องนันเอนาลูนากัวจ้อมีกอพาไรงวยไอมีว่ามคันสองจอมตะกา

0: 风开一声，爬山迎难，不料比亚摩干带皮星，放好干农内老拍的，为啦高山美。
1: 风开一声，爬山迎难，不料比亚摩干带皮星，放好干农内老拍的，为啦高山美。
2: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในเขาสามัยปองนี้ที่เผาะมีปีนี้ขึ้นปีไปอ่อนยินนานจะเจ็ดตุนอยู่จองเหตุการณ์แปลงโครงการทำการหวัดโทในเส้นเห่าตั้งยันกำปูในหงชินเฮพระเตตังคำใจทำเหียนเกล็ดน้ำหอมหันในเส้นเว่ยจองการเผยซ้อนดอกไม้ปันทนังกันเพยเฮออยู่บันเมืองยินนานอยู่ดีช่างยันหันตั้งเขาเหตุการสืบเป้าเชียงยกย้ายไข่ไปเวียงและบันตรงในคนมีสือบันวันอยู่ดีหอยปุ่นได้เก่าชิบหาปุ่นขึ้นเนอการวัฒนธรรมดินเหนือล้อผอตั้งเมื่อยำฮอนตีซีมองเสียนมวนกึนมาการปุ๋งผิกแดงตีกว้างนานเป็นการเหตุสั่งเหือพอให้เมตาเหตุท้าใดหางมีเป็นดีถึงปี2030โตหน้าจังกำลังการปลูกสั่งมาขอเมตนำร้ายฝ่ายร้ายไปจังยกสูงถึงเหมือนสีปัญหาหอยกดกินพระเดชจงโกสมักกำจอยพระเดชโกลันปิยาอันเซแผ่นดินไว้ขำรับจริงผัวแล้วกุนแล้วขอบโคตรนั้นบ่เดี๋ยวกวายฟังขณะเขาสายใหม่แคมถีปีนี้เป็นปีต่างเกรดตามกับหน้าตีหาปีพอกที่สิผาสเวยเส้นสันฟูยับการจองเหตุการณ์แปลงยับหมันการตกตื่นต้องปีนการเขี่ยมใจตุนโยเหือว่าโทษได้ผงเนื่องไปตามนำดีสูงเงินก็มาทักตกตื่นพักกดถึงปอกได้หมันเว้นเดือนหนึ่งถึงเดือนหกตั้งเส้นมินมอบการก็มาทักตกตื่นปั้นเก่าหอย49กัวแย่นไปติดต่อตั้งเส้นตกตื่นการกับหมุนลงหอยปุ่นได้40ปูนเพนังสงสัยตาดีการหมั่นเว้นตกตื่นหมั่นเว้นเทียมไรมาเข่าสองสามวันมาห่งการทำการหวาดโทในสั้นเห่าและตั้งอย่างกำปูผู้เอกกุ่นการลงท้ายในห่งชินเฮพระเตตังขยำใจทำเหียนเซิงเว่ยปังถอนชิเบสพร้อมโซตังบอนปอกที่ซิปพร้อมสู่การนั่งซื้อข่อมหันจงกงฮินานเซิงเว่ยที่โดยการทำเหียนเกรดตามสี่จิมเพนจงสู่จีอยู่ในพร้อมลงอุ่นงานจงโกกุ่งสั้นตังต่างปิ้นไดหอยแปะหาปิ้วหกไข่ปากกำขอนักนันขัดแข้งข่อมเจอออกแห้งคือบันยานออกเรื่องการไหมบันบ้างยินทานปุ่งนักนั้นตั้งร้ายออกปากยายาที่ได้เอาข่อมเกิดและจองเหตุการณ์แปลงปีนเสียงเดียวกันมาฝ่ายไปเสิร์ฟไว้ขำคอนั้นเอาขันทาเหตุการณ์เตียนนาหยับการเปลี่ยนใกล้ได้ตกตีปีนดีอยู่ในเข้าตั้งไหมเพย์คล้ายออกการทอกทำไหมจองเหตุการณ์แปลงไหมเดินแปดดอกซิบคำจองการเผยซ้อนดอกไม้ปันทนังกันเพยเอออยู่บัดเมื่อยินนานอันมีห้องการเผยออกข่าวสารใหม่ในจงยางและฐานเส้นปี2026โตอยู่ดีสาปานป้าชนปังหงเสียงช่างเย็นเสียนในดินสร้างเสือหันต่างเขาเฮ็ดเดินแปดดอกสิบคำถึงสิบหาคำผู้แทนข่าวสารอันมาเต๋ในจงยางและฐานเส้นสิบหาตีจักลงไปถึงช่างเย็นเสียนกึนมาเสียนลินแชงชีและรู้เสียนเสียนฟงเงี่ยเคยการเผยสอนนายเซินเฮาซื้อจำสี่จิมเพนซ่งซูจีสังกัมไปอยู่ในบ้านของสุบ้านไปขอบเดียนเสิร์ชชีภาษาปันทนังกันฟงเงี่ยเผยออกข่าวการดีเมื่อโดนยินานเซินนินเนและเซาเยนจูยินานเซินจูฟังและเซินเชียงเจียนเสือทินก่อป้องกันพิมพ์ฝากากเซาอ่านหนังสือแถวเรการหักษาก็ไม่เก่าในยินานเซินซื้อติดต่อกระบาดเมืองไปฮับโซเอากับหนังสือขอมหันเวลาฮับโซเอากับหนังสือขอมหันฮอดถึงเดือนเก่าลวกสองคำฮอดถึงปี2026ตัวเดือนหกดับการสืบเป้าเชียงยกย้ายไข่ไปเวียงและบาดตรงในคนมีสือฮอดถึงหกหอยชีวิตหมุนกุ่นปลายลงปุ่นตาไม้ในเส้นคัดติ่งนั้นฮอดถึงหอยปุ่นได้เก่าชิบหาปุ้นขืนเด๋เข่าย่ำฮอดมาซีมองเสียนตีโพสือเพนเนงของมีดีๆอันมีดีต่างที่นั้นหน้ามือแขกแก่ลองร้ายไปดินเอาล้อผอตั้งตีบาดเมืองหันเข่าทรงสามปีมาก้อนนันเสียนตีวันสารเสาออกแห้งปุ่งเนื่องการปุ่งพริกในปุ่งนั่งไปบ่เดี๋ยวมันพริกเดี๋ยวออกไปขาย

0: 停那赶那里当拍碟还和中来地板慢很一天来嘛顿又和白板东慢更比上半白少好多干不配当闲没广停少门目白干行哈干那地哈比包提西爬天费干还那干白板东做不了那行按摩顿崩配ออก嘛挖讲几ออกถึงปี2830ตัวหน้าจังกำลังการให้สั่งมาขอเม็ดนำหลายสื่อหลายอย่างต่างพัฒน์เกตจักยกสูงถึงเหมือนสีป้านหาหอยกดกินดาวนี้ทางยิงผู้เป็นผู้ปากกรรมในห้องการโกจาโกจีฝ่าจ้างคือโจสู้ว่านชีวิตคำออกปากว่าพัฒน์เกตโกลนปีหยาเมื่อโดนเพียงนี้ไว้คำรับนักแห้งป้าเหือกุ่นตายเสียเละเจ็บสังวัตถุสุ่มเสียไปลงหลายพัฒน์เกตสงโกเอาจิตใส่ใจเสียเตี่ยสมัครกำจอยพัดเดชโกลนปีหยาคัดต่อเพนิไว้คำลาบจิงผู้แล้วกุนแล้วขอบโคนับตามพัดเดชโกลนปีหยาวันชิบคำปุ้งเผวันชิบคำปอเกิดเพนิไว้คำลาบนักแห้งเงี้ยพอได้ป่าเหือกุนตายเสียหอดถึง234กุนเจินฟู่พัดเดชไทยวันชิบคำปุ้งเผนางซื้อบอกเก่าพระกตาดึกเศร้าฝากการนางซื้อโนยาสื่อนัดมือปัจจุบันซื้ออยู่ตามแวงเคียนตั้งพัดเจ็ดสาเจ็ดจากนางซื้อโนยาดอันยังบอดแก้นกาขายนาเตือนหันพัดเจ็ดไทยเมื่อโดนพอเกิดจองการจื้อนาใส่กุ้นตายเสียหลายจองวันชิบคำชิงเฉินจู้จื้อจู้ซีในนอนวูลี่ฟู่อยู่ดีห้องปังการหันเสียเปิดจื้อนาใส่และตายเสียวันเจ็ดคำห้องเห็นถังการตีหนึ่งในนอนวูลี่ฟู่พอเกิดจองการเอานาจื้อใส่เปิดบอดได้ป่าเหือกุ้นตายเสียเก่ากุ้นอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่พี่ลองคำผีเสียงวังนี้แพ้ข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี้สี่จิมเพียนจีออกปีปั้นเก่าหอยหาชีวิตโตปูหมอนสู้เจ้าตั้งหน้าตั้งตาจู่ผาสาตั้งจ้าเลิกว่ากรรมปฏิญาณจักปินจิตหนึ่งใจเดียวกันโดยจอมตั้งเจ็ดสิบปีไปมาจุ่มร้ายจู่ผาสาปินจิตหนึ่งใจเดียวกันเสียซื้อต่อตั้งปั้นทนังกันขึบบันตุงโยเหือว่าทุกกะลาบัดเมืองไปขอต่างเตะคำปุ่งเนิ่งเฮ็ดอะไรตกตีปินดีไปอ้อนไปหอนมีทันก็แต้มข่าวการดีผ่าสาปันธนังกันจำเลินผ่าสาจงขวาปิ้งเหย่าเฮิ่นใหญ่ลงหนึ่งหาชวกผ่าสาหักเปียงปิ้นกุนเหินเดียวกันวังเหือสู้เจ้าเพเนิ่งการลืบสืบเฮิ่งโจปู่โจหมอนก็แต้มข่าวนี้ใหญ่จ้าเลิกกรรมปฏิญาณเขียนดีคือเข้ากันดีผ่าสาปันธนังกันโจตกโจปานตกปานสอนสืบไปภายเมืองจูผ่าสาที่ได้เอาข้อมหูวัดผ่าสาจงขวาปิ้นหมูจุ่มเดียวกันจื้อหมันเข่าอกเข่าใจพร้อมกันเฝ้าแห้นนำดินบ้านเกิดเมืองปิ้นพร้อมกันสั่งเตียงบ้านของน้ำงามสุขพ่อหยอดทอดใจคือการผ่าสาปันธนังกันจำเริ่นเยียงเฮ็ดเยียงดี
1: ตีกองโถไทกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮาคินสุกบ้านครับยกโย่เมืองค่ําไหมน้ําดําไว้ฟังเส้นครับใต้สาเสิร์นมนบ่อน
2: ตีก้องโถไทกูกวางครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองค่ําไหมน้ํางามไว้ฟังเส้นครับใต้สาเสิร์นมนบ่อน
3: เมธักผู้ฟังทั้งหลายเซาสดีอยู่ได้กินหวานพวกข้าปิ้นก้องเจียนอยู่ในเวลาเพออกกำคับกำโซบอกนี่พวกข้าเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใจนั่นมาเพอหือตั้งไรฟังในกำคับคับว่าพร้อมจอดห้องเมืองหลือและพ่อเพไปไกลปังนี่นางดีคับตามไหมบ้านเมืองใต้เปลี่ยนไหมเสียนทานบ้านเมืองคำก็จัดไซเฮอกว่ามาฟังกำคับปิ้นจังคับเมืองอีกก้องคับ
4: เจ้า

ปตะลุงเต้นไม่เส้นนำเลยไผหลอกห้ามจอดห้องเมืองเลยได้พาเพไปไกลบางนี่นางก็ได้ขับตามไม่บ้านเมืองไตได้เป็นไม่เนพา

หน้าบาดเดียววันนี้ดีแล้วห้องเมื่อมันอาจจะผูปังนังการนั้นมืดโมลำและบ่มีมาไก่ตั้งไต่เข่าเว้งเต่าได้จ้าอ่านเศร้าว่ารถเตี้ยวไปเตี้ยวมาและบ่มีตีของต้องก็ล่วงเฮิร์นไพ

ความผ่านใจแลบ่มีมาไกลสุติภัยหากใดหั่งแล้วก็สุขสาข้าจายีอย่าก่อยเกินปีเฮ้อ

ันดีและกะตั้งโดดหน่อยอยู่ตั้งพัดแลนปล่อยแต้วกะแอวไข่ไผลองได้แล้วยอมจูมือของติบห้องเมืองดีมีแสนจองปานอัน

ใจกองข้ามนางต่อเดือหันที่ไหนกามันพุ่มปันเจ้าตั้งบนลายพอปะย่องเมืองลือมาอยู่ตีบของแทนนอนเมาใจกองข้ามนางแปลงเอาแล้วห้อยลองแล้วเครื่องติบกี่มีแล้วก็อยู่แฮบกับโตสุติพ่อแม่ห้องหากันก็บ่อยากสุติกูลอยู่ห้องฝากป่าเด็กกว่าติบลังกาโฟจากันแนวปันยินหูป้อมนากูเมืองห่อหัดแตบยังแซวและเปียวันดักแดวเจ้าตั้งบนก็ฟังทีกองข้ามนางก็มาเอามีปีนอกได้ตามเรื่องตานเบาใจรับแก้มฟันแลนับอูปันเล่าตานไผไข่หันบ้านใต้เรือก่อยมาพอปันมาแลนาก็ยัง

ต่อมานี้เขาก็จะกันมาฟังกำคับฮักเอตังโจในกำคับคับว่าสองเฮาได้มาฮักกันจูขึ้นจูฝันฮักกันเบาหายอยู่ในใจปีสุขใจเบาหายหือสองเฮามีใจต่อกันบ่มีวันที่เฟียดกันนั่นหือนางหวังใจที่ฮักนางเบาหายฮักน้องไปถึงตังโจประเดี๋ยวก็มาฟังกำคับบทนี้

ต่อมานี้ดิฟังกำคับบทนี้ปิ้นกำคับเก่าไว้บทหนึ่งความฮักดีส่วนควันหันยามไหนฟังกำคับบทนี้ก็เหมือนจังคือของถึงมือต่างหลายปิ้นเบาปิ้นเซาเกยแอบกันไว้นั้นเฮาไว้จะก็มาฟังกำคับบทนี้

บุลีซีลีอยู่วิถาจูเลนี่ฮาติปุลีลีอาเกชิมจามลาจีสิจิปิจูสุจีนี่ฮิเลติชงาพองาฮาปาติชินีทาจงยาทูจ้ากาติบิฟิคุโอยูมาลาบีบุลีซีลีอยู่วิเอเลสกุจูจีนี่ฮาเกจีวีโอมือมือฮอดาลาเชงาที่กาทัดดาฮอดาเลมาดาคือโอมือมือแม่วิเชมาดักกิทาเจนี่ตีและดักกิทามานิโมวีมาตีแผ่ดักกิทาเจจูเยและมาดักกิทาปูมากว่าวิกามาตีแผ่บุลีซิลิยูวีดักกิติโตกาสกูบุลีซิลิเจกากาอยู่ชิมาวิกาบุลีซิลิยูจืออุวิมาเฮและโอฮิโอฮาทานีและชิมาตาและบุลีซิลิยูจือดักกิอาเกมาช่วยติโตกาจือลูกิทานี่ตีกาจบูลีซิลิยูวิทาคาเดสิมาเลฟซิโมจิมือนี่ฮาทาดาฮาดาจลิวิทาวิจอตุนิตุอาเกบุกาติกามาจและจิโชยาโอพูอดีอาเกติดาลาจวโมเปมีติมาติแผจวิคือโชยาวิโอกาแผจ

บุลีสิลิยูวิทาจูเลนีฮาติปุลีลีอาเกชิมูจามลาซสิจิปิจูสุจินีฮิไลติชงาของาฮาปาติชินีทาจงยะทูจากาติบิฟิคูอยูมาลาบีบุลีสิลิยูวิเอเลสกวิจูยินีฮาเกจีวิโอมือมือฮอดาลาเชงาที่กาทาดาฮอดาเลมาดาคือโอมือมือแม่วิเชมาดักกึทาเจนี่ตีและดักกึทามานิโมวีมาติแผดักกึทาเจจูเยและมาดักกึทากูมากวาวิกามาติแผบูลีซิลิยูวีดักกึติโตกาซะกูบูลีซิลิเจกากาอยู่ชิมาวิกาบูลีซิลิยูซะอุวิมาเฮและโอฮิโอฮาทานีและชิมาตาและบูลีซิลิยูซะดักกึอะเกมาชวยติโตกาซะลูกิธานี่ตีกาซบูลีสิลิยูวิธาคาเดซิมาเลฟซิโมจิมนิฮาทาดาฮาดาซลิวิธาวิจอตุนีตุอาเกบกาติกามาซและจิโชยาโอพูออดีอาเกติดาลาซวโมเปมีติมาติแพซวิคือโชยาวิโอกาแพซ

0: 放开爱心，拍啥人难？不料不要我敢带皮心，放口感浓，内浓发结，越拉高山美。
1: 放开爱心，拍啥人难？不料不要我敢带皮心，放口感浓，内浓发结，越拉高山美。
2: ผู้ฟังทั้งหลายเขาในเขาสามารถปองนี้ที่พอกมีปีนี้ขึ้นปีไปอ่อนยินนานจะเจ็ดจนอยู่จองเหตุการณ์แปลงโฮงการทำการหวัดโทในเส้นเฮาตั้งยันกำปูในห้องชินเฮพระเตตังขำใจหำเหียนเกล็ดน้ำความหันในเส้นเว่ยจองการเผยซ้อนดอกไม้ปันทนังกันเพยเฮออยู่บันเมืองยินนานอยู่ดีช่างยันหันตั้งเฮาเฮ็ดการสืบเป้าเชียงยกย้ายไข่ไปเวียงและบันตงในคนเมียนเสือบันวันอยู่ดีหอยปุ่นได้เก่าชิบหาปุ้นขืนเนอการวัฒนธรรมดินเอล้อผอตั้งเมื่อยำฮอนตีซีมองเสียนมวนเกินมาการปุ๋งผิกแดงตีกว้างนานเป็นการเหตุสั่งเหือพอให้เมนาเหตุท้าใดหางมีปินดีถึงปี2030โตหน้าจังกำลังการผูกสั่งมาขมิดนำร้ายฝ่ายร้ายไปจังยกสูงถึงเหมือนสีปัญหาหอยกดกินพระเดชทรงโกสมัครกำจอยพระเดชโกลันปียาอันเซแผ่นดินไว้ขำรับจริงผัวแล้วกุลแล้วครอบโคตรนั้นบ่เดี๋ยวกวายฟังข้าในข่าวสายใหม่แคมถีปีนี้ปีนปีต่างเกรดตามกับหน้าตีหาปี